่ะบ้านพระเจ้าอยู่แม่ของน้ำแข็งแจ้

แม่สร้างเมืองนานนันตบุรีเป็นเอกล้านนาขอบุญตาลเป่งว่างแผ่กว้างศาสนาม้วนของข้าบาทไทยวันตาแห่แห่ห่วมปู่จาม่วนกองขับฟ้อนวาดลีลาล่องนานน้ำเนอสักเสริญเปล่าเตะต้องดังห้องเวียงสวรรค์

0: สำคัญสำคัญที่ว่า
1: หิงลักเดียวหาหาป้อขี้ยัง
2: ใครว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างอย่าง
0: ระวังเนอะหิงจะโดนลูก

0: พอนังบอก
1: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังพูดเรื่องหนังเตื้อมาสิหายกันตาย

ู้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคโชกรรมอ่ะล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอบยอนี่คือมันแน่นใจ

มิงถ้าเลือกไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามอ่ะชื่อห่มสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะเข้ามาใช้ชื่อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะชื่อป้อห่มลูก

0: ไปว่ามาฮะตัวนี้กับคาวเนียนเหมือนกันนะกูโอนมาได้กูจะเอานี่ละกู
1: กู
0: เอา
1: เอาม
0: าจอยกันจอยกัน
1: ว้าวยังไงเนี่ย
0: หล่อแต่หล่อสูงเท่าโอ๊ย

0: วกับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดตังค์เข้าไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ค่ะพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกกอนเนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำน่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอะไรอย่างเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: บ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่เคยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายละลูสู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นอย่างไดอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าหูเน่อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแหมกะบลาบเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังเดียว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบายบาย
0: ล่าล่าจำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: ถูกเมียลืมเช่นแล้วเนาะเราแอบยืนกอดเฉาปัวเมียเฮาจะด่า
1: โอ้ปู่เมาจะได้ปลาล่ำปลาเหลือนั่นไปบ้านศพแต่ว่าข้าว่ามาปิกเด็กเนอะปิกมาเหี้ยบะเดียวกี่โมงกี่ยามได้หา
0: โอ้กะเมียจ๋าชูบะฮื้อข้าปิกเด็กข้าก็ปิกมาบัดเดียวนี่มันเป็นเมื่อเจ้ามันแจ้งละหรอ
1: วิบากหนาได้ผัวขี้เหล้าหันแต่เปิ้นเลี้ยงกินถ้าได้บ่ปอมันยังมากินนึกมันตายใส่ปูดใส่ล้วนเนี่ยฮะใกล้ใกล
0: ้ชูเฮ้ยชูบ่ถ้าจมถ้าเจ๋งข้าตอนนั้นนะถ้าข้าไปเอี่ยวหาไฟบัดดับข้าบัดเต้าใช่ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: นั่งก่อนสิมีธุระอะไรแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมาน่ะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: อย่างนั้นเหรอ

0: ป็นประตูห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษ
1: ปู่เมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียห้าคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเจ็ดเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณไต่ไก
2: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบ่ดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนในสักหีบ
2: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนื้อก็กลัวบ่ตันรถไปบ่ก็ซ้ำบ่ลืมห่อบ่ลีขี้โยอีก
2: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
2: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงประเดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บหอบุรีขี้โยดิป้อลืมไม่หัวกระไดคือกำเนอแล้วก็
2: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งงานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: โคบ่แก่ได้อย่างไรไอ้หรือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้าบ่กล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาทักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: ในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงก็ได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดพุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: ขออะไรอีกอะนี่อันลุงขอรถ BM แห่งสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อ่ะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ข้ออันยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเปาะบ้านลุงมีปะเลอะปะเตอจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจารณาเห็นแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X 1คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียการรถดูนี่นี่ละน้อเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เอาศีลธรรมบุญตานนั่นใจฮื้อลูกหลานได้หันห้อยสร้างวินัยไว้บ่ได้หนถอยซื่อใสเป็นห้อยสืบสานลูกเต้าแต่กะเนาะเฮาเป

คณะบตงเมืองป้าวภูมิใจนำเสนอละครสอบพื้นเมืองช่วยเพื่อสุขภาพวันนี้เสนอตอนควันบุหรี่รายงานผู้แสดงมีดังต่อไปนี้วิครูบตงเมืองป้าวปอบขสันสุนันทาสารพีสิทธนเมืองป้าววิไลชัยปราการนงนุชแม่อ่อนวิชัยสันกำแพงไออ่านไล่เอกอนุ

ึ้นไปแล้วก็หน้าไข้หัวอยู่ๆเฮาก็ได้ฉายาว่าอยู่ไหนหัวหน้ากระต่ายมดมันอะหยังมาประจวบเหมาะบังเอิญเหยแต่เหยว่า3ตี้4ตี้ปิดกิจการหนีไปมดตี้ใหม่นี่ก็ท่าจะยังแควนอยู่ในเวียงไปมาก็สะดวกรถราก็ง่ายเอารถเครื่องมาใจก็สบายดีที่บ้านเฮาเจ้าอยู่ก็เป็นบ้านญาติห่างๆเปิ้นไปอยู่เมืองนอกเมื่อใดบ่ฮู้จะปิ๊กมาหันว่าไปอยู่กับลูกสาวกับลูกเขยเจ้าในราคาถูกต่างได้ดูแลรักษาบ้านให้เปิ้นตวยก็แท้จะดีหม่วนดีเหรอพอมดพอปวกไปตวยแต่ว่ามันก็ยังมาฮกลุงลังนักแกในบ้านหลังนี้บ่ม่วงบ่ลำไยกิ่งเหี้ยเบ้อเหี้ยเบ๋ออันยังมานักแตะนักว่ะบ่ได้ความละวันนี้จะจัดการขยะมูนี่เหี้ยก่อนเอจะเอาไปขวางทางใดดีนี่ทางซ้ายก็บ่ได้ทางขวาก็บ่ได้มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเอาอีดีกว่าเฮาจัดการเผาดีกว่าอยู่บ้านนอกเฮาหันอีป้อเผากลางเฟืองกลางต้งกุปี้กุปี้เฮ้อเข้าท่าดีดีละบ้านจะได้มดได้เป่งกระเปิ้นพ่องสมกับคนงามอย่างน้องวิไลมาอยู่พ่องเผาเผาจะไม่เผากับเนี่ย

0: ั้นนะกะเจ้าเจ้าก็ว่าอั้นนะแม่บ่ต้องอยู่บ้านเฮานะเอาใหม่ให้หมดมันก็บ่ไหวเก่าล้ําไปมันก็บ่ตันเปิ้นเนาะข้าเจ้าว่ามีประสบการณ์มาแล้วหรอกเรื่องแชมพูนะกะแม่บ่ต้อง
1: เออน่ะก็ว่าเออน่ะมื้อเดียวนี้เฮาเอาของอั้นบ้านเฮามาใช้มันก็ดีแท้นะเนาะเออก็ดีใจเหมือนกันนะนั้นๆที่ตะกี้ก็เอาของมาแบ่งมาปันเฮ้ยแม่โอ้เนี่ยบ้านเฮานะบ่ต้องได้ซื้อได้ขายเขามีจักใครขอกันร้อนๆโอ้มื้อเดียวนี่มันบ่ได้นะอีแม่ว่านะเออเนี่ยเฮาทํา
0: บุญนะแม่เฮาบ่มีเงินสักบาทนะเฮาก็อยู่ได้เนาะ
1: เออ
0: ใครมีอะหยังก็เอามาแลกมาแบ่งกันอย่าก่อนแลก
2: CM77
0: ได้กี่มันกัน
2: อินเทอร์เน็ตล้าน
0: นะต้องไปซื้อแม่ว่าเฮาก็เอาอยู่อีกแล้วเนาะอิดตะแกนเนอะเหมือนในชุมชนเฮานี่นะยังดีเนาะแม่เนาะที่ยังมีการแบ่งปันน้ําใจไปแม่
1: นั้นน่ะกะกะน้ําเปิ่งเหือเสือเปิ่งป่าน่ะมีอะหยังกันก็แบ่งบ้านปันสู่กันมันก็จะดีเฮ้ยอะหยังมาเม่นอะหยังเนี่ยฮะนั้น
0: ไหนเนี่ย
1: ก็มันเม่นเนี่ยที่อุ้มบ้านอุ้มจองเนี่ยมันเม่นอะหยังไผมีหยังกันที่ไหนไปฮะตายแล้ว
0: น่ะแต่ต้องเดี๋ยวก็นะไฟน่ะไฟมาเผาอะหยังไฟไหม้บ้านเหี้ยกะ
1: เออนี่ได้ปลําปลาเรือน่ะไปพอรู้ฮะนั้น
0: ก็น่ะว่า
1: ป้ากันไปพอบ
0: ่สังโคแม่ต้อง
1: เออ
0: ปุ้นบ้านป้าแสงบ่ที่เปิ้นย้ายไปอยู่กับลูกสาวเปิ้นที่เมืองนอกแล้วไผมาเผาอะหยัง
1: ฮะแล้วไผมาเผาน่ะโอ้บ่มีบ้านแล้วก็ยังเผาบัลลังไฟไหม้บ้านเปิ้นกลับไปพอบ
0: ่ก็น่ะแม่เฮาไปพอกันไป
1: เออ
0: บ่เก่งอกเก่งใจเจ้าบ้านตะ
1: น่ะกะ
0: คนอุ้มวะตายละ
1: ใจไปๆๆๆยังได้เฮาก็จ่อยก็เอาน้ําหมด

0: ดลึงยังนี่แหมกองจัดการให้มันเรียบร้อยวันนี้ไปเลยมาต้องได้จ้างไผละจัดการคนเดียวเฮานี่ละเผาเลยนี่
1: อันหยังกันนี่ว่านายหยังประล้ำไปเลยน่ะไผมาเผาขยะในบ้านนายจง
2: ก็น่ากะเนี่ยแสงก็บ่อยู่เนาะไผมาเผาเผาเนี่ย
0: เสียงไผมาเอ๊ะอะอยู่นอกหัวแต่แสงหั่นน่ะเดือดหยังล่ำเหลือป้อบ่เก่งใจเจ้าบ้านเจ้าจองพ่องลูบ่มีมารยาทขอพ่อหน้าสักกำรอบเป็นไผเนี่ย
1: หั่นหั่นไผน่ะแล้วมาเผาขยะอันหยังยังใดน่ะควรอุควรอุ้มน่ะ
0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าเผาเองเจ้าแล้วมาเดือดนั่นสั่นเล่าอย่างข้างหัวนี่เจ้า
1: โอ้ยน้องนี่โอ้ยังยังใดน่ะไผว่าสักเตื้อเผาจนควรเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ตั้งจามตึงไอก็ว่าไผเนี่ยอย่างอันเนี่ยที่ไหน
2: อีน้องเป็นไผมาอยู่บ้านนี่อย่างใดแล้วมาเผาขยะอีมันบ่ถูกเนอ
0: โอ้ข้าเจ้าไปลานอุ้ยแสงยาเจ้าและก็มาเจ้าบ้านต่างมาดูแลบ้านหันว่าบ้านมันโคกลุงลังก็เลยจัดการเผานะกะเจ้าข้าเจ้าเผานี่มันบ่ถูกอย่างใดเจ้า
1: โอ้แม่ต๋องเปิ่นมาอยู่ใหม่บ่ทันจะบ่ฮู้เนาะการเผาขยะในเขตบ้านนี่นะมันผิดเนาะอีน้องจะโดนเหยียบโดนปั๊บจะได้เอาอย่างอีน้องบ่ฮู้อย่างการในเขตเทศบาลเนาะในเขตอำเภอเมืองเปิ้นห้ามเผาอย่างเด็ดขาด
2: เปิ้นบ่ฮู้เผา
0: โอ้เจ้าบ่ฮู้แล้วเจ้าว่าเปิ้นห้ามติบ้านนอกข้าเจ้าข้าเจ้าก็หันป้อข้าเจ้าเผาได้ตลอดเวลา
1: อ๋อนั่นเตะปองล่ะกะบ้านเมืองมีแค่ควรหายใจก็บ่ลง
2: อย่าอีลำเหลือโหขอให้ยางเนาะกำนี้จะไปเผาแถมซ้ําเน
0: าะโอ้อันแหมขอสุแม่เตเจ้าบ่ฮู้แต้ๆเลยเจ้าก็หามาอยู่ใหม่ได้2วันนี่บ่ได้เจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวจิ้มเด้อเจ้า
1: ในเมื่อบ่ฮู้ก็จะยกโทษฮึกรรมนี้นะอีน้อยจะไปมาเหยะอย่างอีเนาะเพิ่นห้ามกันขนาดน่ะ
0: ได้เจ้าได้เจ้าม
1: ันบ่เ

0: โอ้โหวันนี้มาแอวหาลูกโอ้เข้ามาในเวียงเตือนนี้เขาถึงมาบอกเขามันล่วงหน้าลูกเขามาจะชะไปมาเห็นน้อยกำละอ่อนสมัยใหม่เนาะแม่มันก็เกียบมาสะปะเป็นบะลุ่นบะจุนเต็มซาไปหมดโอ้โหอย่างล้ำเหลือบะฮุเขาจะไปบ้านปี่แสงบ้านปี่แสงมีตังใดบะฮวนเนาะโอ้โหเป็นเจ็ดแปดปีเขาบะได้มาหุ่นตาก็เปลี่ยนไปหมดโอ้โหโอ้โหก็ไม่ดีหมดแต่เหมาะว่าเขาจะนั่งจดมูลีเหมาะเหมาะสักกรรมเอาเราจะสูบบุหรี่นี่บอกเขาบอกมาสักกรรมเอาเข้าท่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปถามเขาก็มองบ้านปี่แสงมาประดังใดบะหัวเนาะพ่อคนตะบุนี่ไผก็หายแซ่บประดังใดหมด
1: อีลุงเนี่ยถ้าโมสั่งขอมันลูกที่ไหนมาน่ะปั่นประสบกันแล้วเนอะเป็นเล่าไปปุริปกย่างมาพอไอ้นงผัวเจ้าแล้วปกย่างละโมสั่งขอพ่อย่างห้องสีสูบไอ้ย่างเป็นลักประควันมุงมุงมุงบะฮู้กันละเทสะเหม็นขนาดไปไปไกล
0: โอ้คนเจ้าบ้านนี่อย่างไรประล้ำประเหลือนี่โอ้หานเฮาพอหน้าอย่างใหญ่ก็มีมันให้จะว่าเฮารอเอ็นโอ้เฮาไปถามบ้านตั้งหน้าถ้าจะฮู้นี่มาน้อยมาฮู้จักบ้านพี่แสงก็มันไปดังใดนี
2: ่บอกว่าละครับผมมาอยู่ใหม่ครับ
0: โอ้ยังไงเนี่ยถามให้ก็มาฮู้จักไปบะปอโอ้ดึดฮู้ดังกายเฮายังไงก็มีเข้าฮู้นี้เนี่ยโอ้ไปยังไงเนี่ยถามมาไปก่อนโอ้หลังใดก็ได้น้องบ้านพี่แสงมีดังใดฮะ
1: บัจจิคนตะมูนี้เจ้า
0: โอ้ยังไงล่ะบลังมา

0: วันนี้ขอเพียวบ้านเพียวเจ้าสักกำลับก๊อกกะลมยางรถถังน้ำขังคว่ำหัวเสียงเนื้อเฮาเป็นบ่อเกิดของยุงลายตั้งแต่ลูกเฮาเป็นไข้เลือดออกเตื่อนั่นน่ะเฮาจัดการบ้านการจองเพื่อมันสะอาดสะอ้านหญ้าแห่งตึ้งบ่เฮือได้โลกลุงลังพอตั้งแต่ของงามสะอาดอยู่เหมือนแต่วันนี้จะแปรงแชมพูแล้วก็กลับหยาน้ำยาล้างจานสักกำบ่ขูดก็ล้มเต็มเก้าเสียดายของแปลงแล้วจะเอาไปแบ่งฮื้อแม่บัวตองผ่องไปฮื้อน้องนุ่งผ่องฮื้อสีโทนผ่องอยากโอ้สบายใจครับก่อนเขาแบ่งเฮ้ยเฮ้ยอาชูอาชูอันนั้นล้มเหลือเนี่ยไปมาสูบบุหรี่เองตามบุหรี่เนี่ยไม่เต็มเป็นว่า
1: อาชูก
0: ็หาย
1: เนี่ยหายอยู่บ้านก
0: ็หายมาห้องดอกหัวอันน่ะเฮ้ยตายตายตายเหม็นบุหรี่ขี้ย้อย
1: โอ้ลุงจะมาถามว่าฮู้จักบ้านน้องวิไลก็ลูกสาวลุงอ่ะ
0: เออลุงสูบบุหรี่กันนี่ปดเตเตเหม็นแตะเหม็นว่าแล้วไผว่ามาฮื้อสูบบุหรี่ตะมื้อนี้มันเหม็นบ่แม่นกะ
1: โอ้น้อยเฮ้ยลุงต้องสูบดึงมื้อดึงวันเด้ออีหลายนะห่อลุงเด้อลุงสูบเข้าอีนะไอ้น้ำเมาะแต่น้อยเฮ้ย
0: ตายละตายละตายละลุงดับประเดี๋ยวนี้เลยข้าเจ้าแห่กินบุหรี่นะลุง
2: อันยังโหอันยังยังได้ไปจะแจมให้ไอ้ทำมาเป็นอันยังทำมาเฮ
0: ้ย
2: แม่น
0: ปดเธอก็ลุงนี่นะค่ะแม่มาสูบบุหรี่นะพออย่างควรหงสีเข้าอ่ะข้าเจ้าเหม็นข้าเจ้าจะเป็นลมละอุ้ยอุ้ยตายตายตาย
2: ยังยังดับเหี้ยดับเหี้ยประเดี๋ยวนี
1: ้โอ้อันยังล้ำเหลือเนี่ยพุ่งทุบบุหรี่บ่ได้ก็บ่ได้กะเดือดกันทึดทึดคนในเวียงนี่ใจแคบใจดำแต่นอบ้านเฮาได้รู้ตั้งสูบไผก็ว่าห้ามรู้จบ1วันนะ
2: มันเหม็นดับเหียแล้วดับแล้วหวนอุ้มอยู่แฮะ
0: เอ้ยมันตึงบ่ฮู้อะหยังแตะลูกนี่อีลําเหลียดับดับเนาะตายละอีลําบ่เหลียวอุ้ยไปไกลๆไปสูบไกลๆไป

0: เดี๋ยวก่อนเจ้าเดี๋ยวก่อนเจ้าอย่างใดกันนี้เจ้าอีป้อละมาได้อย่างใดเจ้า
1: อีน้อยมาช่วยป้อมึงกำเขาลุมอีป้อ
2: เฮ้อลุมอะไรยังอู้เข้ามาดีๆหน่อยลุงมาได้ลุมเน
3: า
2: ะ
3: ก็น่ากะไผว่าสักเตื่อไผมันลุมตัวนี่จะไม่ว่าอ่านมาดี
1: ก็สู้เขาสองคนน่ะกะลุมว่าเขาคาติ๊กติ๊กลูก
0: เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้ามันเรื่องอะไรยังกันนี่เจ้าเลยป้อมาได้อย่างใดยังบอกข้าเจ้า
1: อีน้อยอีป้อก็จะมาสปายมึงน่ะกะ
0: เปิ่นว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส
1: ์เออน่าหนอไปไปน่ะเนาะอีป้อมาถามหาบ้านปีแสงอ่ะมาถึงบ้านนี่เอิญถามจดโลก็มีไอ้น้องสองคนเนี่ยเป็นจำจำไอไอใส่ป้อติ๊กติ๊กเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยน้อย
0: เออป้อเจ้าน้องก็ห้ามแล้วบอกให้อีป้อสูบบุหรี่หันก็มาสูบในเวียงมันบ่เหมือนบ้านเฮานะต่างเพเปิ้นมีกฎระเบียบมีข้อห้ามนักเหลือเกินมันบ่จิเหมือนบ้านเฮานะเจ้า
2: เออปึงไปป้อกับลูกกันตะนี่ไรก็มาถึงเผาขยะในบ้านป้อมาถึงก็มาสูบบุหรี่ติ๊กติ๊กติ๊ก
3: ก็เป็นว่าเป็นป้อวิไลกันเนี่ย
1: มาแล้ว
0: อันลุงคำเป็นป้อของข้าเจ้าอย่าเจ้าข้าเจ้าขอสูแม่แต่นี่ป้อตัวเนี่ยเจ้าบ่ฮู้หยังเหมือนข้าเจ้ามาวันแรกนะกะเจ้าป้าป้อเข้าบ้านก่อน
1: เออเออ
2: เออแล้วก็ยังเห็นเนออันบุหรี่นั่นนะข้าเจ้าเหม็นเจ้าแพ้กินบุหรี่พ่อบอกไว้ไปจับจ่าไม้ไอ้กับหูก็เป็นน้ำหูน้ำตานี่ก็ไหลหมดอันเนี่ย
3: ป้อละมาท่ากินละเออคนใดก็ได้แต่ป้อก็ได้ลูกก็ได้แต่เออ
0: เป็นเหมือนจังว่าป้าป้อเข้าบ้านก่อนป่ะ
1: เออเออเออเ
2: ออโอ้ยอย่ามาฝนคนละตายตาย
3: แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแม่นแม่นแม่น
2: แม่นแต่แม่นว่า

0: เหมือนบ้านเฮาเลยละเจ้าที่จริงพี่ไหลก็ไม่ได้โคตรป่อนะที่ป่อมาหาซ้ำดีใจกับซ้ำที่ป่อมาแต่ว่าลูกเป็นห่วงบ่ได้เจ้ากำนี้จะมาจะไปอ่ะโทรบอกลูกก่อนจะได้ไปห้ามที่ตาโลดนะเจ้า
1: โอ้ป่อมึงก็บ่ทันได้กึดเน้อจะมาก็มาแม่มึงก็ฮบมาตวยแต่ป่อมึงบ่ฮือมาหมีไผเฝ้าหมูโอ้เกียมของสะปะลูกส้มของหวานนี่แม่มึงนะมันเป็นห่วงมึงนั่นเนาะแหมยังก็อยู่บ้านท่านนะเป็นห่วงหมาห่วงแมวห่วงละคนก่อนมึงว่ะ
0: เปิ้นก็ฮักของเปิ้นนะกะป่อว่าแต่ว่าของมื้อนี้มันนักล้ําเดี๋ยวเจ้าจะเอาไปฝากตามหมู่บ้านหิมกิ่มใกล้นี่ก่อนมันจะเน่าจะเสียเหี้ยบ่ได้เนาะป่อเนาะ
1: เออมึงจะเอาไปฝากบ้านไผก็เอาไปยกเว้นบ้านอีนันมึงบ่ต้องฮือมันเด
0: ้อ
1: ป่อสูบมุรีบ่ได้ก็จมใส่ป่อขนาด
0: โอ้ป่อก็ได้อ้อดีเลยอู้หรืออย่างอี้ก็ดีละเร
1: ื่อง
0: ดีก็เหมือนกันเจ้าสมควรแล้วตีเปิ่นเดือดลูกก็ว่าลูกเดือดคือป่อแม่เมินเหมือนกันป่อก็บ่เลิกสักเตื
1: ้อ
0: รถพ่องก็ยังดีก็บ่แย่สักเตื้ออันตรายมันนักนะป่อเอ๋ย
1: อันนักอ่ะอีนี่ก็แหมคนมึงว่าห้ามป่อมึงแหมเน
0: า
1: ะ
0: ก็เจ้าเป็นห่วงสุขภาพป่อนะกะเจ้าเอาอีเนาะป่อเดี๋ยวเจ้าจะพาไปหาหมอไอ้หมอลูกของแม่ตองนะเจ้าเปิ้นจะแนะนำจะจี้ฮือหันโตดของการสูบมุรีว่ามันเป็นหยังได้พ่องอีนะป่อขนาดเจ้ามาวันแรกนะเจ้าก็เพลขยะเพลบ้านเผาขี้โคปะโถเปิ้นเดือดฮ้อนกันเต็มบ้านเต็มเมืองตึงมดนี่เนอะเปิ้นว่าในเวียงห้ามเผากว่าจะเข้าใจกันได้นะพ่อ
2: ท่านกำลัง
0: ร
2: ับฟัง
1: สิน้อย
2: 77
1: วิธีอินเทอร์เน็ตล้านนาพ่อมึงนี่นะสูบมุรีมาก่อนมึงเกิดแถมมาป้าเป็นยังพ่อมึงบ่เท่าปานนี้ละ
0: ฮันฮันก็ว่าบ่ตาลิ้นเข้าปากไอแถมละป้าป่อไปอาบน้ำเหี่ยก่อนเดี๋ยวเจ้าจะเกียมเข้าเกียมป๋าแล้วมากินด้วยกันแล้วเจ้าจะเอามาแต่งพักมูเนี่ยไปฝากข้างบ้านตวยแล้วจะไปถามไอ้หมอว่าเปิ้นว่างจะฮื้อเปิ้นมาอู้กับป่อเรื่องมูลีเนี่ย
1: เมืองขาวได้เนาะอันใดกอดได้อยู่บ้านก็แม่มึงจมมานี่ก็มึงจมมาถึงจมอย่างเดียวกันแตะเน
0: า
1: ะ
0: เอ๊กับเจ้าลูกแม่นี่เจ้า
1: เออป่อมึงไปอาบน้ำก่อนเด้อ
0: เจ้า

0: เอาละครับทุกท่านมาพร้อมกันจุมนุมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเนาะเอาละจะเอาเรื่องอย่างก่อนดีเรื่องเผาขยะก็ว่าเรื่องบุหรี
1: ่เอาเรื่องบุหรี่ดีกะหาเจ้าม
2: ากูค้ำโคตรมาใกล้ๆเพ่โคตรไปไกลๆมาเข้าใกล้ๆหมอแล้วโคตรไปไกลๆข้าเจ้าเหม็น
3: เออลุงคำขอโทษด้วยสุนันเ
0: นอะเอาละจะไปฟังอู้กันเตื้อจากการที่อู้ฟังแล้วเนี่ยถ้าไผ่มีข้อสงสัยก็เฮือถามกันได้เนอ
4: ผมยังเล่าได้นะครับ
1: จะไปเดือดเตื้อฟังก่อนก่อนปูนี
0: ่เอาละบอกเป็นยังเดี๋ยวใครฮู้เรื่องควันบุหรี่ไอ้เน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: ลุงคำไม่ก่อโคตรเข้ามาใกล้เดี๋ยวฟังกันละกันเรื่องพิษเรื่องภัยของบุหรี่ว่ามันเป็นอย่างไรฟังกันผู้คนเนี่ยฟังกันผู้คน
2: ฟังครับ

นับตั้งแต่ตัวแม่ซอยดอกไม้มีต้องมีไส้นั่นมาแล้วป่าลูก

คนหนึ่งตีนี้ถวายเครื่องอันปูดยามีตึงลูกแปะลูกแกะจัดหา

gian. Một giặc môn thiên, nửa túc giang khang chấp xuống.

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเก่ามาไหว้พ่อแม่พี่น้องอย่างเก่าอ้อนวอนอย่างเก่าขอให้ท่านเลือกผมเป็นสอสออย่างเก่า
1: ลักการของท่านครั้งนี้เป็นอย่างไรพ่อครับ
0: อย่างเก่าครับ
2: และนโยบายของท่านและเจ้าเป็นอย่างไรพ่อเจ้าน
0: โยบายอย่างเก่าครับ
3: และปัญหาบ้านเฮาที่มันแย่อยู่กู้วันนี่แหละครับท่านจะแก้อย่างไรครับ
0: ก็คงต้องแก้อย่างเก่าครับ
1: โอ้แล้วเรื่องรายได้ปากท้องของเฮาล่ะครับ
0: ถ้าใครเลือกผมก็จะได้รับอย่างเก่าครับ
4: กบัดเดียวเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่อ่ะเป็นการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวมันอย่างใดครับท่าน
0: อันนั้นผมไม่รู้ครับแต่เลือกผมให้เลือกอย่างเก่าครับ
4: โอ้อีถ้าเลือกท่านเข้าไปมันก็อย่างเก่าบดีหายหัวอย่างเก่าบะเยะอย่างเก่าเมากะทะเลาะกันอย่างเก่าประเทศชาติบดีวอดวายอย่างเก่านั่นกันแหละ
0: ไม่รู้ครับอันนั้นค่อยพูดกันอีกทีแต่ผมสอสอคนเก่าชอบอนุรักษ์แต่ของเก่า

0: วัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสอสอคนเก่าเดิมอยู่พักชั่วคราวตอนนี้ผมย้ายมาอยู่พักค้างคืนถึงผมจะแปลเสียงเปลี่ยนพักแต่ผมก็ยังเป็นสอสอขวัญใจคนเก่าครับ
1: ท่านครับผมก็รู้ว่าสอสอเป็นอย่างชอบเปลี่ยนพักอย่างเปิ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับสอสอต้องหาพักที่ให้ผลประโยชน์มากๆให้ความหวังสูงๆและที่สำคัญต้องให้สตางค์เยอะๆครับ
1: เนี่ยอย่างท่านถึงต้องเลือกอยู่พักที่ให้สตางค์เยอะๆล่ะครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับเพราะว่าถ้าผมได้สตางค์จากพักมาเยอะๆผมก็เอามาจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องกันเยอะๆผมได้จากพักมา20ล้านผมก็เอามาจ่ายให้ท่านคนละ20บาทเป็นการกระจายรายได้มันเป็นลอกอหลักการครับ
2: ได้20ล้านเอามาเฮือน20บาทท่านสสเป็นคนมีลอกอหลักการผมก็เป็นคนมีลอกอเหมือนกันแล้วครับ
0: หลักการหรือครับ
2: ลูกคุยครับ
0: วายถ้าอย่างนั้นผมลอกอลาก่อนกลัวโดนลอกอลูกคุยครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเดิมจะขอให้สัญญากับท่านว่าถ้าท่านเลือกผมเป็นสอสออีกครั้งผมจะสร้างถนนเข้าหมู่บ้านกำจัดมารศาสนาพัฒนาที่ทำกินขจัดสิ้นคนโกงเชื่อมโยงมิตรประเทศแก้เศรษฐกิจตกต่ำ
1: หันท่านอู้ยี่มาหลายเตื้อแล้วนะครับครั้งก่อนก็สัญญาว่าอย่างเอี้ยแต่พอได้เข้าไปเป็นสอสอก็ปล่อยให้เจ้าบ้านต้องแงนคอรอคอยโชคชะตามาโปรดอย่างเก่าบ่เคยได้อะหยังอย่างท่านว่าสักเตื้อเลยครับ
0: ผมก็ประกาศเป็นหลักการให้ทราบกันอย่างชัดเจนแล้วนี่ครับว่าถ้าผมได้เป็นสอสอผมจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมใครที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของผมผมก็ช่วยไม่ได้ครับ
2: ท่านครับเดี๋ยวนี้ผมได้ยินข่าวกู้วันนะครับว่ามีการฆ่านักการเมืองกันนักขนาดฆ่ากันเป็นรายวันท่านบ่กลัวกะครับ
0: กลัวครับ
2: แล้วท่านยังบ่าใส่เสื้อเกาะครับ
0: ไม่รู้จะใส่ไปทำไมครับเพราะว่าพวกที่ถูกยิงตายอ่ะก็ใส่เสื้อเกาะทั้งนั้นมันไม่ได้ยิงตัวครับมันยิงหัวครับ

0: วันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปาน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของแล้วเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: เอาก่อนละลูกให้โง่ๆอยู่บ้านปุ๊บเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะอายเพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเซาะลูกหัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปะมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊กเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรนี่คบหัวกู
0: มึงเอาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: จ้อยเอาซะตังให้เฮือนยืมแม่นก่อ
1: แม่นน่ะเหรอ
0: เฮือนมันยืมเท่าใด
1: เก้าพันเนี่ย
0: โอ้ไอ้จ้อยตึงมื้อตึงวันนี่นะสู่ตึงบ่นับบ่ถือค่ากะยังบ่อู้คือค่าฟังสักคำเป็นยังอี้บ่เอาเงินคือเพิ่นยืมก็บ่อู้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นจู้ก็บ่อู้คือฟังค่าของเงิน 2,000 ซื้อหนังสือลูกสู่เป็นจงเป็นเดือดเฮ้ยปาดขอหิได้จ้าผัวเนาะผัว
1: บ่

0: ครประตูง่ายกรรมลุนใครประตูง่ายกรรมคุณลุนใครประตูง่ายกรรม
1: บักไข่บักไข่เงินหลังนี้ไปใจแปลงไปต้นรับชี้เรา
0: ใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะ
1: ได้เลยหวยลุนมาขับมาคืนน่ะมันต้องไปเด้มันน่ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อีลูนเฮ้ยอีลูนมึงยังบ่ไขประตูเฮาผัวมึงแห่งานเฮาบ่ไขเฮาบ่ไขอีแม่จะไปปากผัวเขาบ่ใช่ผัวอีแม่ชมก็ปอเกลือเนาะเอาลูกเอากันเฮ้ตายๆเถอะเน้อแม่เน้อบ่ตายจะไปยังไก่ทะล้ำเนาะ

0: ไอ้เมาะหน่อผัวค่ะหับเงินเดือนมาเหล้าไทยไปกินไปนั่งกินเหล้าหน่ออ
1: ย่าไปปากจะไปปากเงินค่าบ่ใช่เงินสู
0: แม่นบ่ใช่เงินค่ามันเงินสูแล้วเหล้านอกน่ะมันขวดเท่าใด
1: ปั้นปลายบ่ได้หร
0: อไอ้จ้อยไอ้ลองกึดจ้อยหรอว่าเหล้านอกน่ะมันขวดปั้นปลายบ่เดียวเนี่ยเปิ้นลนน่ะลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ายุคนี้น่ะช่วยกันประหยัดเฮาเป็นคนไทยต้องใจของไทยกินของไทยเอวเมืองไทยเงินจะบ่ได้ล้วนไหลไปต่างประเทศ
1: หูหูไอ้หูต่อไปนี้ไอ้จะเลิกกินเหล้าไอ้จะกินตึกวันนี้เป็นวันสุดท้าย
0: สาธุขอคือมันแน่สักหลายเตอะไปไอ้ไปอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็เข้านอน

0: แน่คุณจ้อยไหนว่าคุณจะเลิกกินเหล้าคุณกินเหล้าให้มันอยู่กะ
1: ว่าไอ้เลิกกินเหล้าออกแล้วไอ้ก็มากินเหล้าให้ไอ้ก็ฉันลองตามนโยบายของรัฐบาลแล้วลุงเป็นคนไทยช่วยกันประหยัดกินของไทยดื่มเหล้าไทยเอาเมียไทยเที่ยวเมืองไทยแล้ว
0: แมวมันเคยกินป่ามันบ่กินแล้วมันก็ต้องด
1: ม
0: ว่าอยากก็มาแกงออกแกงเอ็ดสูนี่นะแมงหางงอสีตีน
1: แมงหางงอสีตีนชูน่าข้าเป็นหมานู่นน่ะชูน่ะแมงสีตีนมีเขา
0: โหแมงสีตีนมีเขาโหผัวเขามาด่าเขาเป็นงัวเป็นควายรู้นี่โอ้บ่าแมงก้นด้านเปล่าต้นไม
1: ้แมงก้นด้านเปล่าต้นไม้โหวอกนู่นนี่ฮะนี่จริงมันต้องมาด่ากันเป็นวอกนี่จริงลงมาเลยลงนะ
2: ยังยังบ่จอยยังด่าอีลุนมันก็เหมือนด่าอีแม่อีลุนมึงก็ได้ปากหน่อยบ่เข้าเรื่องสู้เขานี่มันผีเข้าผีออกถ้าดีต่อกันนี่หูยังหนังชีวิตถ้าพิษกันมานี่ขาลึงปึ้งปังอย่างหนังสงครามบ่อายเฮาปั้นเขาพ้องกะมึงเฮ้ย

0: ีเนี่ยข้าก็ดีซักมาก็มาเฮามาหอนที่บ้านเนี่ยมันถ้าจะนึกว่ามีคนตายก้าคนตายบ่มีมีแค่ขี้เล่าลูกไว
1: ้โอ้มาเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่เนาะมาย้ำบอกเก่งกรรมเดียวกรรมเดียว
0: สู้จะตีข้าก้าสู้จะตีข้าก้าสู้จะตีข้าก้าสู้จะตีข้าบ
1: ่พอแล้วชาวจีนมาฟาดข้านี่ตั้งแต่จีนเปียจนจีนปองแห้งพอแล้ว
0: เออเฮือมันหูไปเหียชายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: ช่วยน้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเด้อโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเด
1: ้อมีอย่างหรือเหมือป้าแดง
0: อันก็บ่มีหยังเก่าอะ
1: บ่มีอะหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: มันซ้อมไว้เนาะป้าเนาะ

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยปู่ทองซ้อมข้าเจ้าบ้านพ่อบอกว่าช่วยใจจืดใจดำกันแต่จนว่าน้อช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: ป้าแดงเล่นๆๆๆวันนี้อย่ามาซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพัดจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเน้อ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
1: เออข้าลำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุคนอื่นเพื่อเดือดร้อนสู่เนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก็ห่วยซวยทั้งปีฮะขอตัวก็อ้วนเวลานอนคอยอย่างรถเวสป้าก้นสู่ต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ1อย่าดุแจก2อย่าได้แหวก3อย่าดัดสะแพก4ด่วนพอสมแขก
2: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
1: ้เออไปปิ้นเอาก็เดียวเด้อ

0: ลูกศิษย์ลูกหาขอไหว้ศาลเจ้าพ่อลาบลำ
1: เจ้าพ่อดาบดำเออลูกหลานตั้งหลายมาหาพ่อด้วยธุระอันใดเล่า
0: ก็มีคนบันล่ำลือกันว่าเจ้าพ่อดาบดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บารมีสูงขนาดห่อของเจ้าพ่อยังมีหังเพิ่งมาแปลงอยู่หังบะเละบะเล่นโอ้น้ำหวานถ้าจะหวานเนาะเจ้าพ
1: ่
0: อ
1: โอ้ปากเดี๋ยวนี้โอ้อย่างอีถือว่าดูมินลบหลู่เจ้าพ่อเพิ่งหังนี่มันบ่ใจเพิ่งธรรมดามันเป็นทหารเจ้าป้อมันสวกไผเข้าใกล้บ่ได้นอกจากเจ้าป้อคนเดียว
0: เอออันก็ขอสุมาแต่เจ้าป้อ
1: เออจำไว้มันเป็นทหารเจ้าป้อ

0: เรื่องศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของป้อดีนะถ้าป้อได้เปียดดาบดำขึ้นมาลำเมื่อใดฝนก็จะตกฟ้าก็จะห้อง
1: มูเฮาขอได้พอจ้าป้อลำดาบสักเตื้อเต้อเพื่อเป็นบุญตาจ้าป้อ
0: กันนั่นเลยเจ้าป้อจะเริ่มลำแล้วเนอะอ้าวตั้งแต่ท่านั่งลำแล้วจะยืนลำเล่น

โอ้เจ้าป้อเจ้าป้อระวังระวังปลายดาบเจ้าป้อมันจะไปจี้ใส่หางเพิ่งเนอะโอ้นักเจ้าป้อเจ้าป้อเจ้าป้อปลายดาบจี้ใส่หางเพิ่งแล้วหม

0: ยังมาเสียงเปลี่ยนไปอ่ะ
1: โอ้มาเจ้าพ่อมาเจ้าพ่อยังเกลือ
0: พ่อยังมาตาตุ้มคุ้มยุ่มเจ้า
1: พ่อเออพ่อออกไปตะกี้ละลูกหลานไผเอากระไฟมาพ่อง
0: ผมมีเจ้าพ่อจะเอาไปหยัง
1: เอาไปเผาเผาพ่องเผาตรงหางมันทั้งหมด
0: จะเผาได้ยังไงเจ้าพ่อก่อนไหนเจ้าพ่อบอกว่ามันเป็นทหารเจ้าพ่อมาใช่กะ
1: มันเป็นทหารกบฏเผาเลยเผาทหารกบฏ

0: สู้ๆลุกลุกลุกลุกลุกข้าจะไปวัด
1: ไอ้ยังฮะหมอไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังไม่กล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ย
0: ไปทำบุญกะจะไปเหมือนสู่คนบาป
1: บาปอย่างไรฮ่าบาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบอกแขวกยามแรงไฟเผาหัน
0: ฮะปู่เนี่ยวันพุก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปฮับศีลกับตู่ลุงเนี่ย
1: มาฮับปากแล้วเนอะอันละอันละแต่งมานุ่งชุดขาวเฮ้อไอ้มูซาลาเปา
0: ซาลาเปาอย่างไร
1: ก็นอกขาวในดำน่ะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยังมาด่าผัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ย
0: เนาะจะไปทำบุญแต่แต่มีมารมาผจญอยู่เนี่ย
1: เออไปเตอะไปเตอะคุณนายซาลาเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่า

0: มามามาสู่ขึ้นมาตู้ลงตู้ลงข้าเจ้าเอาผัวมาขอฮับศีลกับตู้ลงเนอะ
1: โอ้ไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าว่าเลยแต่เนี่ย
2: จะว่านี่ก็กายนี่ก็เหมาะตู้ลง
1: มามาฮับศีลเนาะ5ข้อแล้วข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว
2: ์ถ้าจะบ่ได้ก็ตู้ลงคณะแกงป่าได้มาถวายตู้ลงวันนี้ผมแล้วไปคนฆ่า
1: โอ้โหอันแห่บ
2: ่
1: อันข้อ2เว้นจากการลักทรัพย
2: ์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะ
1: อันข้อ3อ้อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้น
0: ลองกะข้อนี้ลองบ่ฮับกะสู่ใ
2: จอันนี้ฮับก็ได้ตู้ลงเมียขอลอง
1: อันข้อ4เว้นจากการพูดปด
2: อันนี้ถ้าจะมาได้ผมเป็นคนขี้อู้คนกล้าคนขายด้วยตู้ลุง
1: อันข้อ5เนอะเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยนี
2: ่ปอดท้อข้อนี้ช่ำหายเหล้าถ้าบ่ได้กินมันแรงมาติ่นชันมือชันหมดอ่ะตู้ลุง
1: โอ้ไอ้คำศีลถึง5ข้อฮับเลยข้อเดียวยังดีเนาะรักษาดีๆเนอะจะได้เจริญปันล่ำปันรวยในคำเนอ
2: ไม่แต่ว่าตู้ลุง

0: พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงอยู่กอพ่อเลี้ยงร้อยละเช้าอ่ะ
1: ไผน่ะอ๋อไอ้คำแลนการไม้อย่างไอ
0: ้อ๋อแม่เลี้ยงก็จะมาหาพ่อเลี้ยงเนี่ยกะมากู้เงินสักหน่อยนะครับ
1: อันก็ขึ้นมาตั้งบนก่อนกะไอ้พ่อเลี้ยงบ่อยู่อ่ะเนี่ยเข้ามาในห้องเพกะไอ้ตั้งนอกมันฮ้อนนะเอไอ้คำความจริงไอ้นี่ก็หล่อดีเนาะเรื่องเงินเรื่องทองมากู้กันก็ได้ข้าเจ้าจะฮื้อฟรีฟรี 30,000แต่คำต้องมาหักกับข้าเจ้าก่อนนะ
0: โอ้บ่าเอาเนี่ยบ่าเอาเนี่ยผมห้ามสินกับตุ้ลุงมาแล้วนะบ่าพิษลูกบ่าพิษเมียไผ่นะ
1: ฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวแต่ฟังกรรมข้าเจ้าอ่ะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้านะอ้ายคำ
0: บ่าเอาน้าแม่เลี้ยงเขาขอพ่อเล่าเชื่อ
2: พ่อเลี้ยงเว้ย
0: พ่อเลี้ยง
2: ห้าหันหมดแล้วคิงกับเมียฮะ
0: ผมได
2: ้เมียเป็นคนอย่างนี้กันเนี่ยแต่ไอ้คำคิงเป็นคนดีคิงเป็นคนมีศีลมีธรรมเอาอย่างนี้ดีกว่าห้าฮื้อคิงแหม30,000เป็น60,000นะ
0: แค่ว่าพ่อเลี้ยงโอ้ข้อเดียว60,000ห้าข้อ300,000สาธุ

0: ้องคำบางมาปะกันจาดเมินแอ่นและแต่งตัวเป็นท่าไปเดี๋ยวทำงานที่ไหนน่ะ
1: ทำงานแบงค์อย่าอ้าย
0: โหวันนี้วันจันทร์น้องยังไปทำงาน
1: ปูนมด
0: อันน้องก็ทำงานก็สร้างอ่ะจ้ะ
1: เจ้า

0: อันนั้นไอ้เป้งแม่นก่อนน่ะ
1: แม่นแล้วหรอ
0: บ่เดี๋ยวไอ้ทำงานอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ทำงานขนส่งเนี่ยน้อง
0: ไอ้เป้งอยู่แผนกทำใบขับขี่กะ
1: มาใช่หรออ
0: ันแผนกต่อทะเบียนกะ
1: มาใช่หรออ
0: ันไอ้เป้งยังไงอ่ะ
1: ขายชม

0: ป้าให้สบายแล้วหน่อยเดียวอ่ะ
1: สบายแล้วลูกป้าสามคนเป็นครูคนเป็นอาจารย์คนเป็นหมอคนหนึ่ง
0: เป็นครูสอนไหนป้า
1: เป็นครูมวย
0: เป็นอาจารย์สอนไหนน่ะ
1: อาจารย์วัด
0: เป็นหมออยู่โรงพยาบาลไหน
1: เป็นหมอหนวด

0: ลุงลุงลุงมีลูกกี่คนกันแ
1: ท้ลูกลุงมีสามคนรักมีกามานานคนเดียว
0: น้ำมันไม่ไหนอ่ะ
1: ตายไฟไม่เหียให้บุญ
0: เหรออย่างนั้น
1: เขาให้ละล่นบัดซัน
0: นั่นอันน่าลวกเลยเปิ้ล

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์คนบริการ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: ก็เดี๋ยวแม่มันขอโทรหาเพื่อนก็เดี๋ยวนี่พ่อมันเนอะ
0: เอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้อไอ้น่ะจะไปโทรมือเนอะป้อในกุลาดวนนะเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3นี่ที่ไหนอ่ะ
2: โอ้โหป้อมันว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไม่ถามเปิดจะอู้กับใครยังไดมานี่โทรก็มาจ้างอู้ก็มาจ้างโทร

0: ไปปีนไปเห็นลูกเขาสายโทรศัพท์คุณตำบลเนี่ยไปไม่ได้ยิน
1: ก็บอกว่ามันของมันใหม
0: ่มันขโมกเดียวกว่านั้นอะ
2: เขาได้มาส่งความตั้งใจจะโทรไปไหน
3: ถ้าคนเมืองบอก

0: ล้านนา
1: หน้าแข็งกล้าโกงมันเป็นมดแทงก็โห
2: โซโซโซโซเบาเบาหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บา
3: ทฮะยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป้งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
2: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
3: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจน่ะกะ
2: มาถ้ามาลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
4: คุณสุรพลกะเจ้า
2: ครับสวัสดีครับมีหยังกะครับ
4: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮือเบอร์โทรนี่ไว้มาฮือติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้า
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮือมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เอ้ยจบ2จันกะโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮือแต่จะมาเสี่ยงกะเลือดกะยาแหมหูอย่าอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกป้าจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ
0: ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณถึงที่สุดเอาจนมาได้พุทธได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเต้กับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกัญญาอู้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยึดแล้วนะพี่เนอะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามีทุนนะก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: สวัสดีครับป๋าจานตุลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนอย่างแปลงหน้ามองๆหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เออเปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะป้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮ้อไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ก็ถึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอเฮ้อมีศีล5ประจำใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะปาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะโอ้ยขอบคุณป้อนหนานเนาะ

0: ภัยล่ำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค่
1: เออแม่ยิงบาเดียวพอถึงแต่งตัวอย่างเอี้ยหน้าหันก็พอใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก็
0: โอ้ยพ่อมันไข่แกะแล้วแต่ใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำหือ
0: เอาเลยแถมเอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ๋อเพิ่งมารอเปื่อนอย่าเจ้า
1: อันนี้พอใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: อ๋อสวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์จะวัดดี
1: โอ้พอใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเพีย
0: เอามาชุนกูเตือนนะ
1: โอ้ย
2: แล้วไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านหยังก็น้องพึ่งอยู่จังใดเนี่ย
2: อ๋อเพิ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮือไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาเพิ่งจะปิกแล้วเ
0: น้ออ
1: ๋อลูกชายขันดอกอ่ะ
0: โอ้เฮ้มึงจะประมาชุนกับขันดอกขันดวงเถอะนะนอแอไปพูดแล้วฮะไปแต่มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้เฮ้ก็มึงก็กำไปฮั่นนะกะไอ้แฉมขอนอก
1: บ่พอใจนี่แท้หาน้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างแล้วแต่

0: ังครับรถผมมาซ่อมแต่ว่าเรียบร้อยหรือยังครับ
1: รถของคุณสียังครับ
0: กันสีดำๆนะครับ
1: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหานะครับนี่กุญแจของคุณครับเรื่องนี้นะครับ
0: ขอบคุณครับกำลังจะขี่ซิ่งเนาะจ้างเนาะ
1: โอ้รับรอง
2: ท่านกำลัง
1: ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ครับผมไปก่อนนะครับท่านครับ
1: ครับโชคดีครับ
3: ต่อไปเราคงจะรวยแล้วนะ
1: รวยยังไงลูก
3: รถที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้น็อตเหลือเป็นปี๊บเลย
4: อะไรไอ้ช่างสายยันนั่นไปไหนซ่อมรถยังไงนี่ฮะนี่ฮะ
3: พ่อรีบปิดอู่แล้ว
1: ยัง
3: คนเจ้าของรถเมื่อกี้เขาจะมาตื้อพ่อ

0: วัสดีครับนายช่างครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอยากจะได้รถสักคันนะครับรถมือ2ก็ได้ครับ
1: รถของเฮาที่อู่นี่มือ2บ่มีครับมีแค่มือเดียวครับ
0: โอ้ถ้าได้มือเดียวได้ซ้ําดีครับ
1: อ๋อ
0: รถปีไหนครับ
1: ปี94ครับ
0: ปี94
1: ครับ
0: กันไหนครับกันไหนกันไหน
1: คุณสนใจครับ
0: สนใจครับได้คร
1: ับ หลังอู่ครับหลังอู่กันได้กันหมดๆนะครับ
0: กันเนี่ยกะ
1: ครับ
0: อุ้ยแล้วปี94ปีอย่างไรปีแล้วนี่มันก็ครับ
1: บ่แจ้ครับปี94คือปี2494ครับ
0: นะครับมือเดียวเหรอ
1: มือเดียวคือมือซ้ายกำพวงมาลัยมือขวากำประตูกันรถครับ
0: ว้ายอย่างนี้ผมบ่เอาแล้วครับไปซื้อรถถีบขี่ดีกว่า
1: เอาบ่ครับรถราคาพิเศษเถอะนะครับ
0: บ่เอาแล้วครับ
1: ถามขายไผ่ๆก็บ่เอาเหี้ยอกยกอย่างเก่าบ่เฮ้ย

0: ะช่างผมเอารถมาทำสีเรียบร้อยยังครับ
1: รถคุณสีอย่างครับ
0: ผมบอกเครื่องช่างว่าเอาสีน้ำตาลนะครับ
1: สีน้ำตาล
0: ครับเรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: กันได้อะครับ
1: กันได้ครับ
0: ผมว่านั่นมันสีขาวเลยช่าง
1: ผมก็เนี่ยกับสีน้ำตาลอ่ะ
0: ผมสั่งนายช่างเอาสีน้ำตาลนะไม่ใช่สีขาวนะเว้ย
1: เว้ยก็แม่นแล้วโลก็สีน้ำตาลเนี่ยสีขาวเนี่ยก็แม่นแล้วนะ
0: น้ำตาลอย่างใด
1: เว้ยก็สีน้ำตาลทรายอ่ะ
0: โอ้ยังรู้อีกันเนี่ยสีน้ำตาลสีเนี้ยสีเนี้ย
1: ถ้าคุณจะเอาสีอย่างอี้คุณต้องบอกทำไมคุณต้องบอกว่าสีน้ำอ้อยอีกอ่ะ
0: โอ้ช่างนี่อย่างลุงลังอ่ะโอ้ผมเอาเนอะแล้วผมมาจ่ายสตางค์ด้วยเนอะ
2: เออมาเถียงกันอยู่นะเนอะอย่าอั้นทำเหลวคอนปอนยอกแล้วก็แปลงให้ไหมบดีกะ
1: อั้นบอก
0: ของอูหุ่นเจริญเจริญเนอะสายันเนอะสายันเนอะ
1: ขอบคุณครับ

0: อ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: ฮกกับบุหรี่ลุงอ่ะจังบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องทั้งในมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหอยฉะแล้ว
0: อย่างนั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: เออยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้าอ่ะมันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปู่แดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าปุ๊ก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: เออยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนูหนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งกอก
1: สีสีอู้ไทยถูกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งกอกแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: บัดได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: โชเฟอร์โชเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนอะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดจะเอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามย่อยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้ยังบับบอก

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ผมได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
1: ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของไผ่ครับ
0: สมยศทัศนพันธ์ครับ
1: เพลงอะไรอย่างครับ
0: วิวาน้ำตาครับ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าเสียงของคุณยังอี้คุณจะฮ้องแนวสมยศได้กะ
0: ได้กะครับเสียงฮ้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันแล้วครับ
1: ถ้าเอาอย่างคุณว่าละก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
2: หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
1: โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องแล้วครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลลางมา
1: เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้แบบหน่อยขอต่ำแบบหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลลาง
1: เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้แบบหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: ขอต่ำกว่านี้แบบหน่อยครับต่ำกว่านี้แบบหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: โอ้แล้วหยุดไปอย่างครับ
0: มันต่ำแล้วไปผมค่าห้าครับ

0: วัสดีครับอาจารย
1: ์ห้องดีๆนะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้กว่าครับ
1: ได้กะ
0: โอ้เหมือนฝันแต่ๆครับอาจารย์เจ้าบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมู่หมากาไก่มันหอนฮับกันจนเจ้าบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
1: ขี้คุยเหงาแต่จะร้องเพลงแนวของไผ
0: แนวสุนทราภรณ์ครับ
1: สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาร้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อน
0: โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสุนทราภรณ์ต้องบีบปากคือน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี
0: ้ชมเอ่ยชมงาม
1: แป๊บกว่านี้แหมครับ
0: ชมเอ่ยชม
1: แป๊บกว่านี้แหมน้อยหนึ่งแหมน้อยหนึ่ง
0: โอ้อาจารย์เบาไว้แล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
1: โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
0: หมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
1: ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
0: โอ้สองคนครับ
1: ประกวดกับไผ
0: ่ครับป้อผม
1: ไผ่เป็นกรรมการ
0: แม่ผมครับ
1: อืมเปิงอะกะจะฮ้องเพลงอะไรยัง
0: เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
1: คุณจะฮ้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
0: โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดแต่กะเวลาฮ้องผู้หลุมมันซัดอะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาฮ้องซัดเป๊ะเลย
1: อ่ะๆๆ1 2 3
0: ด่วนบคสติดเคียงสลอต้องจากอุบล
1: ฮ้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว
2: โหชมก็ปอเกือมันก็ปอกันตึงกู้ฮ้องเพลงบ่ชัดบ่ชัดจึงฉอง

0: ตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ใครเป็นในแบบอย่างเปื่อนเปิ้นก้าน
1: ายแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เอออยู่สี่แยกซุปเปอร์ปุ้นคนแวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูกวงแวะ
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพลเอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัว

0: ันหันเปื่อนเธอทำงานกรมทางแต
1: ่อันกะทำแผนกอย่างอะตัว
0: แผนกเซเวนะ
1: เอ๊มันเกี่ยวกับอะอย่างอะตัวว
0: ัดถนนนะแต่ว่าฉันหันกับตาเลยความตบปบรถเหี้ยติคนเหี้ยติเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่อยู่หงยาปุ่น
1: เอออันก็โลดโจรนะกะ
0: คือแม่นล่ะกะ
1: เออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันนะมันบอกคือใส่หมวกกันน็อกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหล

0: ไปนาเลยยังหนุ่มยังน้อยมาตายละอีแม่และอีแม่จะอยู่ต้วยไผ
1: โอ้ป้าเฮ้ยป้าบ่ถ้าเสียใจอย่าคนเฮานะเท่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่ามันถึงตายหมดอ่ะเอ๊ะแต่ว่าลูกป้าเป็นโรคก็ยังตายฮะ
0: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
1: โหอีก็เป็นเอตายกันนี
0: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะฮู้เลือดไผเป็นเลือดไผก็เบาบวกกันกองอกงกอยู่กลางกองอ่ะนะ
1: นะนะนะนะรถยนต์ปะนึงใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: บอกไก่ไปไก่เงี้ยเมียบ่ให้โจมมันข้ามขึ้นหุ่งเพ่ย
1: โอ้โหเฮิร์นแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: ไม่ได้กลัวเก่งใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮานะเมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: แฮ่เนี่ยสู้แฮ่บ่ได
1: ้เป็นไ
0: งถ้าเมียเนี่ยนะต้องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วคิงอ่ะ
0: ยอดยา
1: ทุยแหมยอดยาก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วคิดเป็นยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: เอาไปแก้ไปงานด้วย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมมันข้างพื้นหุ่งในยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบ่นมากๆใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไ
1: งทำมามีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่เมียกลัว
1: น
0: ะ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูบ่
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิดลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถามเพื่อน
1: เยี่ยมไปไป

0: เฮ้ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงไข่ดอนกะโหมันไปกินขี้เคียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกูน
4: ี่ได้ผลได้ผลเว้ย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงไข่ดอนตีนตั้งกะ
3: เฮ้อะไร
2: กะ
3: มาแห่แล้วจ้ามาแห่แล้วจ้าเมียจ๋า
0: อะไรโอ้ยไหนว่าคิดว่าตะขาคิดได้ผลเนี่ย
1: โอ้โทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่ม
0: ๆยังมีครับยูกะ
1: โอ้ใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไหนบอก
1: จ๋าจ้า
0: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอนตาย
0: จ้าจ้า
1: ใช่
0: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เออ
0: ขาดแท
1: นไป

0: ไอ้ตู้คิดแน่ใจว่าได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน
1: ่
0: นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาละมาละ
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก็
3: จ้า
0: ว้าย
2: โอ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก
3: ็จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ๆอย่าไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมาตะกี้แม่นก
3: ็จ้า
2: จ้าละจ้าละจ้าละ
3: มาจ้าละจ้ามาจ้าละจ้าเมียจ้าอะไรอะไร
0: เมื่อกี้บอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮาไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่ยิงใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: อุ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
0: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
1: มันหนีไปละ
0: เข้า

0: วัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวคนดังข่าวแรกกันเลยนะคะเกิดเรื่องวุ่นวายกันขึ้นที่หลังเวทีประกวดแห่งหนึ่งซึ่งได้เกิดมีการประท้วงกันขึ้นระหว่างนางงามด้วยกันโดยกล่าวหาว่านางงามที่ชื่อมรกตวิหกชำเรืองใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมเข้าประกวดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่หลังเวทีการประกวดนางงามลอยกระทงปี40นะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์คุณมรกตวิหกชำเรืองตามที่มีข่าวว่าเธอใช้ชื่อปลอมและนามสกุลปลอมเข้าประกวดจริงหรือเปล่าครับคุณมรกตครับ
2: ไม่จริงค่ะไม่จริงหนูใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะแต่ว่าชื่อของหนูอ่ะจะพูดคำเมืองก็ได้คำไทยก็ได้ค่ะ
1: คุณมรกตครับมรกตวิหกชำเรืองเนี่ยคำเมืองเขาแปลว่าไงครับ
2: อีเขียวนกแร่ค่ะ
0: ว้าวก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะเห็นว่าชื่อไหนจะเหมาะสมกว่ากันนะคะ

0: เก็ตข่าวต่อไปเมื่อหนุ่มหล่อพ่อรวยอ้อนขอเศษตังค์เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์เมื่อได้สมใจแล้วเขาจะขี่ไปอวดใคร
1: น้องๆเคยขี่รถเครื่องนวัตเฮน่าก
2: ะอ๋อไอ้หันว่าเปิ้นได้ขี่รถถีบตัวขี่รถเครื่องเอ็นแหละอยู่บ
1: ่มันใจที่ไอ้ถามตะกี้ไอ้ใครหูบ่ได้ว่าเบรกมันมีไหน
3: โอเค
0: ก็ไม่ทราบว่าจนป่านนี้จะรู้หรือยังว่าเบรกอยู่ตรงไหน

0: าถึงสเก็ดข่าวร้องทุกข์กันบ้างนะคะแขกที่ไปในงานแต่งงานของคุณสะอิ้งสีกับคุณทาดาชั่วนิรันดร์ร้องเรียนมาว่าจัดงานได้ห่วยมากอาหารไม่อร่อยเครื่องดื่มไม่พอเลี้ยงแขกหวังว่าหากคุณทาดาชั่วนิรันดร์กับคุณสะอิ้งสี
1: ดำกินดิ่มดำกินมิ่มยังกินเฮาโล

0: เรื่องเล่ายาปากปิ้งนี่นะลุงกินก็บ่ว่าบ่กินก็บ่ว่าอาทิตย์ไหนลุงก็กินเจ็ดวัน
1: ลุงทาเมาแล้วจะไปเสียงดังกะร้อยโทเปิ้นหน้าหิมด้านหลังลุงเนี่ยบ่กลัวกะ
0: เฮ้ยน่ะร้อยเอกร้อยโทลุงบ่เคยกลัวลุงกลัวกะร้อยล่าเช้า

0: ลุงทาเมาแล้วไปเสียงดังกะไงเต็มทีกะ
1: ไงบายไงหูปู่ลุงก็เข้าบ่ได้ลูกนักเลงแหละเลงมาเลงลายเต็มตัวลุงก็บุบเหยียดมาแล้ว
0: โอ้ลุงไปบุบไผ่ที่ไหน
1: ตก

0: ละพอละลุงท้าบ่ต้องสั่งมาแถมกำเดียวลุงจะยุบขำโต๊ะนี่ล่ะ
1: เฮ้ยน่าอันเรื่องยุบขำโต๊ะขำตังนี่ลุงบ่เคยขัวลุงขัวเปิ้นจะยุบโค้งเราอย่าง

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยามเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่ลู่เรื่องเอาอย่างนี้เลือกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายันกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกลางว่าจ้างลื้อมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ย่าลือขับลกช้าเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกังข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งมึงตั้งแสนทรงไม่ทันวะก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: เอาหนาเอาหนากินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสิน่ะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6 คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: อัลลือดิครับโลกภาษาอะไรของลือวะฮะเนี่ย
1: พวกผมตาลายครับเท่าแกไ
0: อ้ยาระวังสิกล้อข้างหน้านะอ้วนสี่เลี้ยวเ
2: หอะสลาดามมากูสลาด
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่ออย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะป่นอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพี้ยนหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอก
3: พระญาติเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนาม เพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันคำเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนคำเดียวนะพ่อมันเนอะ
0: เอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินคำเดียวแหละขอลองคำ
0: นะฮันเอ้ขนาดบอกไปบักกี้โคนะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโลอะโลหนึ่งสองสามที่นี่ที่ไหนอะ
1: โอ้โหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังไดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นอะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บ่
1: ฮะยังดีเหลือสูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว
0: ้
2: มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้า
0: เ
2: พราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังบ่กระพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกป้าจายก่อคุณทำลูกฉันตอบแล้วคุณบ่ฮับผิดชอบอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนบ่ได้พุดได้เกิดคุณมารุด
0: โหๆพี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษผิด
0: โหโหอันยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สู้ครับเตะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่
2: พ
3: ี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนาะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนาก็ซ้ำอยู่ไกลเฮียอ้อ

0: พอดีเจ้าแม่จันสม
1: โอ้มาจากที่ไหนเนี่ยไอ้น้อย
0: โอ้ข้าเจ้าก็ละอ่อนเจ้าบ้านเฮาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าไข้หูเกาเงาจังซอที่ดีเป็นอย่างไรเจ้าแม
1: ่โอ้จังซอที่ดีต้องซื่อสัตย์อีน้อยหับงานเปิ้นที่ไหนก็ต้องไปที่ห้านบ่ใช่ว่าที่นี่แปลงที่ห้านถูกสวะเหี่ยแล้วก็ไปตางแปลงอังอีบัดดีเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแม่เฮียนซออายุเท่าใดก่
1: ออายุ16ปีอีน้อยไปเฮียนซอใหญ่แล้วลูก
0: เฮียนมาเมินก่อเจ้า
1: เออแม่เฮียนได้เดือนเดียว
0: แล้วมันเดียวแม่อายุเท่าใดก่ออ
1: ายุ71เจ้า
0: โอ้70ปลายบัดเดียวไปซออยู่กับแม
1: ่ไปกะเปิ้นต้องการแม่แม่ก็ต้องไปซอเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่แม่ไปได้
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าคือเจ้าใครเฮียนซออ่ะแม่เลยถามใครฮู้บ่ได้เจ้า
1: เอาเลยถ้าไผสนใจจะเป็นจ้างซอที่ดีแล้วก็จะสืบสานวัฒนธรรมให้กว้างขวางต่อไปแม่ยินดีสอนเฮ้อเน้อฮือปากันมานะลูกเน้อ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าแม่
1: โชคดีนะลูกเน้อ

0: ใช่บ้านแม่จันสม
1: อันเนี้ยอ่ะ
0: แล้วแม่จันสมคนใด
1: คนเนี้ย
2: อ
1: ัน
2: เนี้ย
1: โอ้มันเป็นยัย
0: อุ้ยอย่างมาเท่าม
1: ัน
0: โอ้แล้วเป็นจะซอมาเมื่อละ
1: เมื่ออายุ16ละ
0: ถ้าหมู่ซอได้เมื่อ16บัดนี้อายุเท่าใดก็
1: 70ปลาย
0: โอ้เท่าเหลือแม่เฮาแม่เฮา80งามเหล่านี้ก่อนเด
1: ้ออือ
0: แล้วลองซอฟังสักกะมั้ย
1: บ่ท้อจะซออย่างใดมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนกำซอยาวซออย่างใดอ่ะ
0: ซออย่างใดก็ได้อ่ะคะแหนมที่เปิ้นหน้าดีฟังนะอันใดอ
1: ๋อสีน้ำเงินไดออนปากตักก่อนใครเฮอเปิ้นฮักแป้งสลิดงามตา
0: โอ้บาดใจบาดใจบาดใจบาดใจอันนี้ซอบ่ถูกแต่แต
1: ่
0: ซอบา
1: ดใจถูกมันเป็นยังไง
0: นี่เปิ้นซออย่างอีไก่น้อยน้อยตกถังเข้าแสนไปไหนบ่ได้อยู่หั่นกินหวานคำจิ้มแลนะ
1: โอ้ยอันนี้มันหมู่บัวปืนน้ำลูกนี่บ่าลวกก็แล้วก็ไข่ลวกบ่าหูแล้วก็ไข่หูอย่างเอล่ำเหลือเจิญปูนคันใด
0: เออสวัสดี
1: อะไรหูเกือบเนี่ยเปิ้นว่าเกือบตึกเกือบตึกเต้ากุ้มคันใดโตคันละบ่

0: โอ้วันนั้นนะมันน้อย
1: ได้ลุ
0: งนั้นลุงขับรถไปทุละนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลูกขับไปขับไปปวด
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: เต็กแกรถป้าแป๊บๆเหยียบเบรกป๊าดอ่ะ
1: ปดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยป่ะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกโอ้จะบอกเ
1: ฮ้ย
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เนี่ย
0: บอกเฮ้ยลูกน้องมันกลับไอ้ย่อป้ากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่า
1: ลูกแต่เป็ดเนี่ยลุงได
0: ้นั่นน่ะกะ

0: ็อู้ฮึฟังแถมกำเจอบ่แล้วใจวันนั้นแถมวันนะบ่
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเกียมข้องเกียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอๆชะกำไม่นะ
1: แล้วได้กับลุง
0: บ่ได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โหยังน่ะ
0: บ่กองลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจ๋อมจ๋อม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: ฮ้ยโกมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: น่าม
0: ันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วยังได้น่ะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะกบไปได้เอาเครียดเอ็นเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปหยาบเครียดเครียดห้องแถมม
1: าห้องอย่าได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบมันได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถกบก็ลบเครียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กมากี่เข้าจีอันนะกะ

0: เคย
1: หิงอย่างลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงมาได้อย่างช่างยางอ่ะเนาะ
0: โอ้โอ้แล้วเครียดนะบ่ะ
1: มันยังได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: เออปิ๊กอ่ะ
0: ปัดต่อดีลุงเอาไฟฉายมาตัวหน่
1: อ
0: ยปะกองมาถึงกลางต่างปะแถมแล้วมึงว่า
1: ปะอย่างลุง
0: กระต่ายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมันถึงเมาะลงทันทีเลยล่
1: ะ
0: ลุงเข้าไปอุ้มบ่นักตึกกึกน่ะโอ้ถ้าจะชักห้ากิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เชียดได้เชียดได้หน่อย
1: เชียดได้อย่างลุง
0: ป้อมันได้เอาปืนไปตัวกันถ้าลุงเอาปืนไปตัวกระต่ายตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: ไหว้ฉาหันตุลุงเจ้าวันพุกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนแน่นะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตือนพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด3711เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพุกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เน
0: อบัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหรอกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอเนอ

0: ันเข้าแหลงแล้วก
1: ็เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก็ขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผทักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ไหว้ฉาเนอะตุลุงผมจอมไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เสียงไผ่มาห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงช่วยประกาศเสียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิ๊กไปพอเฮือดีแถมกำหรอของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปลื้อไปลื้องน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทึดไฟไหม้หลงเข้าทึดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: FM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ขอเรียกอังปังปีนี้ลังยายเรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
2: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดี
2: สายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำไยนี่ไพกินผมมันลำนะ
3: เอาเค้งไปพูดหน่อย
2: เจียงใหม
3: ่
2: ลับปุ้นฉันประตองจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพาวานะ
1: ฮัลโหลเล่ถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังยายเสกอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
4: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียมันจะไปไปแต่กะ
2: แต่สิ
4: แน่นะ
2: แน่สิ
4: กว้างกี
2: ้กว้างชงกะ
4: เฮียงเนี่ย
1: ว่ายาพ่อแล้วอ่ะว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
4: ยาผมเข้าใจได้

0: โอ้พ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปเอียดทะเลไอ้อย่างปลาผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออพวกเราเฮียมาพวกเราฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็พ่อขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้อย่างมาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางปลาโคเอ็ดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็โ
2: อ้ไปเลยบอกแล้วให้ข้าของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาข้าหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจวะเลยน่ะ
3: ลือเฉยๆน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขากทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอๆขอเจอนั่งก่อนดีกว่าเจอจมสอครับ
3: เร
1: ื่อง
3: คังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขากทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเต่าใดน้อผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: แล้วตรงนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัง
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: บายยาบ่เจออย่างสักอย่างละผมว่าเฮียจะบ่ต้องใจอ่อนเด้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เฮาบ่กล้าลำใหญ่ละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อ้วกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกซี่เลียวว่ะ

0: ไหนน้องเอาเหล้าลุงเช้าบ้านน่ะ
1: ก็ใส่เหล้าเจ้าจี้ได้ลุงน่ะเอาลุง
0: มา
1: โอ้กะกั้นมาจากไหนล่ําเรือเนี่ย
0: ค่อยๆโอ้ยมันบาดคอเหลือเกินเอาชักตังไป
1: โหลุงลุงสั่งเหล้า20บาทนะแล้วลุงมาจ่ายตังบาทเดียวเองอ่ะจะไปมามักเล่นนะเหล้ายิ่งแปงเลย
0: ไอ้ว่าลุงสั่งบาทเดียวบ่ยะ
1: ไผๆก็ได้นี่ลุงสั่ง20บาทผมบ่ใช่คนหูตึงเน
0: อลุงชื่อลุงชาวสั่งเหล้าบานคิงฟังบัดนี้อย่าทอกดึกชาวก็จักสิหยังลุงชื่อลุงชาวชื่อแต้ชื่อไผโลดเว้ย
1: มันมาน่ะลุงเนอ
0: ขอย้ำชื่อแต้ชื่อไผโลดเว้ย

0: แต่น้องเอาเหล้าแดงมาให้ลุงวันวันนี้ลุงเสียใจลุงอยากกินเหล้ามันตายกับโต้นี่ไปเลยเว้ย
1: เพราะมันเป็นเสียใจยังมาล้ำมาเรือนเนี่ยลุง
0: ลุงมีปัญหาปัญหาลุงนี่มันยิ่งใหญ่นักมันมีใครสามารถที่จะแก้ปัญหาคือลุงได
1: ้โอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเขาค่อยปรึกษากันกับผมอาจจะพอช่วยลุงได้นะ
0: ช่วยลุงได้แน่นะ
1: ได้กะครับ
0: เอาเตในเมื่อห้องฮับปากแล้วลุงก็จะบอกปัญหาของลุงเ
1: หอะได้เลย
0: ที่ลุงเสียใจนี่นะบัดใจอย่างลุงมันมีปัญญาจะจ่ายกันเราขวดนี้ในเมื่อห้องฮับปากแล้วเขาจ่ายฉันเด้อขอบคุณ
1: ชอบประเด็นนี้ไปว่าผมได้ใจกล้าเล่าให้ลุงนี่กันแน่ประเดี๋ยวเนี่ย
0: เขาว่าปากลุงแล้วลูก
1: ป่ะลุงนี่มันคนพอสอนไหนเนี่ย
2: โอ้ผู้สาวเอาแหมแล้ว

0: ลุงมันได้ป้ากระแจดเมินอ่ะหน้าปูดหน้าเป่าไปโดนอย่างมาเนี่ย
1: เมียบุบขิงว่ะ
0: แล้วไปได้ป่ะ
1: หัวโนเป็นย่อมย่อมตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางปากแตกเป็นบางพื้นที่จะตายฉันแล้วนี่
0: เมียลุงเนี่ยสวกหน้าแกกะเจออย่างอ่ะ
1: โอ้ยมุนผีเผาไผ่ไผ่ก็หูอีนี่มันสวกสวกแตะแตะแล้วประจำลานอนมาคืนกลางตีนต่างลุงตกกันใดก็มีมันตึกบดีช่างท่านอ่ะญาณนี่นะลุงนึกกินแหนงได้เอา
0: อ่านบ่ลุงวันนี้นะถ้าลุงบ่อยากมีเรื่องฮื้อลุงเอาสตางค์ตึงเก่าตึงใหม่มาผมจำได้ละป้ามูลผีเผาเมียลุงเนี่ยจ้างมาซื้อข้าวสารที่ร้านผมเนี่ยถ้าลุงบ่จ่ายวันนี้กำอู้ลุงกู้กำที่ลุงด่าว่าฮื้อเมียลุงผมอัดเทพไปหมดแล้วถ้าลุงบ่เชื่อลุงฟังนี
1: ่โอ้ยมูลผีเผาไผ่ไผ่ก็ฮู้อีนี่มันยวกพวกแตะแล้วประจำลานอนเมื่อคืนกลางตีนต่างลุง
0: จ่าจ่ายว่าบ่จ่าย
1: อีล้ำเหลือมันรถเมกันนี่วะ
0: เพิ่นห้องว่าแบกเมอย่างลุงต้องเจออย่างนี้อย่างลุงสาวต้องเจออย่างนี้

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปย่าอย่างมาเนี่ยแปลงข้อซื้อเกิกเด็กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นได
1: ก็อีลูนเมียฮะนะกะมันหาว่าฮาบ่มีน้ำยาฮาก็เลยไปซื้อยาไวอาก้ามากินฮากินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ำตวยเข้าไปยามันเลยขามคอฮะเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเจ้ามาคอแฮก็เลยซื้อเกิกเด็กเนี่ย
0: อย่างอันว่า
1: เออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ได
0: ้มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทยบ่ใช่ว่าจะบ่มากนะแต่มันกินบ่ได
1: ้นี่ยังกินบ่ได
0: ้ก็เส้นพัดไทยมันซื้อเกิกเด็กหน้ากะ
1: โอ้ยเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: เปิงเปิ้ลว่าเรื่องมันบ่เป็นเรื่องแท้ๆคิงว่า
1: บ่เป็นเรื่องอย่างใดเหย
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยก่ะขี้พ่อเตอสูง150น้ำหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พ่ออย่างอึ่งขี้คาน
1: โด
0: เวลานอนพ่ออย่างรถเวสป้าโกนคิงว่าให้บ่อีลูนกูมึงบ่ดีมึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อย
1: เออ
0: เสื้อยกทรงมึงใส่แม่งแบบบันดันทรงไปเลย
1: เออ
0: กางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดล่ะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดียวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื้อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเช้ามาใส่มึงแฮพ่อโอ้โหเตียวออกมาในคนแขนหันลูกสู้เลยคิดว่า
1: โอ้ยแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี่อ่ะ
0: มันใส่บ่แจ้งมันบ่บอกมันใส่ตั้งปีนมาเอาใส่เดียวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่ออย่างห่อเมืองแห้งนะคิดว่า

0: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
1: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้อาจจะไปซื้อหวยวันพูกหวยออก
0: โอ้พูกหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50ล้านนี่พี่เอาตังไปอย่างว่าเพื่อน
1: โอ้ถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200ไร
0: ่ซื้อไว้อย่าง200ไร
1: ่เอ้าคนมีกระตังก็ซื้อปล่อยว่างให้ย่ามันขึ้นลกเล่นอ่ะ
0: โอ้ยแง่
1: โหแล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกรางวัลแจ็คพอต50ล้านคิงย่ายๆอย่าง
0: ถ้าหาได้50ล้านหากาว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200ตัวป่ะ
1: โอ้โถวัวตึง200ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ะเหลือ
0: ก็เลี้ยงในห้อยคิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยคิงฮะโหล
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันน่ะ
0: ก็บุกลูกแค่วัวไปกินหญ้าน้อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: อ๋อนั่นมันที่ดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงอยู่บนอีรับเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากัน
0: คิงเอาอีได้เหรอ
1: คิงเอาแล้ว
0: คิงเอาฮะคิงเอากันคิงเอาแฮะ
2: ยศทั้ง2คนนั่นน่ะ
0: สวัสดีครับลำตรวจ
1: ตำรวจ
0: ครับ
2: ทำอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อยห้าเนี่ยค่ะมันเอาวัวต้อง200ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเขาเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าน้อยเดียวครับ
2: เอาอย่างนี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: อ๋อยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วงัวของคุณอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: อ๋อกะว่าถูกหวยแจ็คพอต50ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างนี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
1: เออ
0: นั่นเรื่องมันบอกเป็นเรื่อง

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: โอ้มันบอกว่าจะไปดูเธอเธอแชทอันยังหูที่กรุงเทพุ่น
2: เป็นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: เออนั่นเนาะเออนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
2: เป็นว่าไม่เคิลแจ้ฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีเวนเนาะอีเวน

0: เองเป่ง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปต้อยหาอีแวงฮื้อหลุงกับม
1: อมันไปไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคทอันหยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพบ่ปิ๊กมาจะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ว่าใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปรู้หลุงเฮากว่าหลง
0: เออแล้วจะเอาจะใดดีบ่ลุงขอเบิกถาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิ๊กเมื่อใด
0: ถ้าจะดีเนาะ

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอขอนเชิดมาเคลื่อนจับฉันที่กรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิกวันปุ่นบ่ปิกมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่
1: อนอย่างนี้ว่านี่โลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่าอี
0: วัยเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิกจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิกมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: แว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงเป็นยะเป็นแต่ใดเป็นร่ำเป็นเหลือไปจะไปว่าป๋อบ่ปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่กินข้าวบ่กินน้ำ
2: ปิกบ่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ปิกกะรถปิกบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตังบ่าแกนจ๋ามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปยะแช่มๆเนอคือมึงหลับกุมเจนใจอีเว่นเนาะอีเว่น

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลดเครื่องเหตุการณ์ฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันท้าไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันท้าเอ้ยพอปีมือของเตอะปนบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันท้านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังบ่ฟัง

0: โอ้น้องจันทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่หยังนี่พี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุ่งนวดอย่างก้างหา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวกับไปกรุงเทพ

0: ะมึงไปมาสวนว่าขอลุงเข้ากันนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: ใครไปใครปาตึกมันมีเข้านะ
0: ก็มีอยากขายหมูได้ถึง 8,000 หน่อยนี่บ่ฮู้เรื่อง
1: ฮะ
0: เอออย่าได้ได้ปะกันบ้านศพกันแล้วกัน
1: อัลโลย่าเลยขายหมู 8,000 บ่อู้ฮือสักกำเฮ้อบึดฮู้เรื่องเออ

0: ว่าเมียห้าขายหมูนะกะ
1: แล้วยังไง
0: ก็ห้ากันลังหยองหยองจะเข้าไปลักอ่ะมันหันเขาใจอ่ะค้อนว่ะคิงว่ามุยว่ะตั้งด้ามมัน
1: น
2: อนไอ้ยังสูมาให้อย่างนี้ภายตายแล้วหมด
1: โอ้พ่อไอ้จ้าเมียบุบพ่อพ่อกระหล่ำเขาเน
2: า
1: ะ
2: พ่อพ่อพ่อพ่อไอ้จ้าเฮ้ยสมัยนี้ยุคพัฒนาเว้ยจะมาหึ่มเมียบุบอย่างหมูอย่างหมาไปแจ้งลายแล้วนี
0: ่ใหญ่ใหญ่อ
1: ่ะสู
2: ้เขาโมนี่มันกลัวเมียบอกเขาพี่เขาเกิดสู้ไข่หันไอ้บุบเมียพ
0: ่อไข่หัน
2: เ
0: ลยก่ะ
2: เออเมียไอ้เนี่ยจะมาหือกับไอ้บ่ได้เลยล่ะ
0: มีวิธีนะ
2: เออเมียคือธาต
0: ุโ
1: อ้แหดูยาก
2: ก่อนจะมาเอี่ยวกลางกองเนี่ยนะรับคำตีนมันแล้วเว
0: ้
2: ย
0: เมีย
2: ไงถ้าสูบเจ้าไปพอไปไหนอาจจะปุ๊บเมียสูบพอ
1: ไปพอเป็นควรตา

0: อย่างเงี้ยไปเงี้ยเงา
1: เดี๋ยวนะไอ้ยังมันนั่งให้ยังได้นี่ฮะไผยังหยังคิง
0: พอข้างหลังฮะนี่ก่ะ
1: โอ้ยังเป็นเบอร์ไผเนี่ยไผยังหยังคิงนี
0: ่ก็คิง

0: เนี่ยบ้านไอ้เนี่ยนะครับ
1: เ
0: ฮ้ยเมียมีไหนเนี่ยโอ้ยังมาออกมา
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา